ายการนี้มัวหลักปัดยุดอากงกะลีไปอังบุกนานูอุงชาบัดยุดกะไฮฮินุดันอากุปีมีมันลังนี่มุชาอักษารันตุกานี่กุอากุอินไดสลับิงมัดตูอุนอุงชาไม่นักอีกุอีมุงปังลูอุนปันดังลิดได้กุนอีมุกุงอับัลดิบารันอิลุอุงกุนลังอุนยาอังตานันปักสักฮีปักปะอิชักงกะฮิมตังอีกุมันลังอากุอินไดดุงหักดุลานไม่อาจลาวราอุนยาอินไดอีกุมักมาไฮสาดีฮาลันคุงกุกมังอีมุงอิชาลิกไวสุดที่อันคุณอีกาวอินได้ช่วยลิปุลีปนอังบุมักอุปุลุสกายุดกินิกินูอุนพิชันติกูลังนาอักุนิกุนปักกูอุนอังกิกกะอิบกันคุณอีกาวรังยุดบูชามาลูอุยกา